0: ลุงก็คุกมือปนสังนับบิงกับกับเองเจอกับเด่งจังจำดวงรูปหังไกลเดย์มังคระกลมรอและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยข้ากนองประดังจ่าตักลักเลืองเหม็นมิงติ๊กแซมจังตุ้มวาสันติงบุญสังตีกริงโงจาร์ข้ากนองประสังเจแอจาร์โดฮูฮีดบยำนังกำลังบุญสังเจ้าลันการดับระเอลันตังกตอยแห่งเอกสิเฮาเฮิรนตารุกกะเกรมกังวาเรงกะเล่นอัมโรแบอันตีกลายยันอเตปิมเลยทุนตัวไอปอตบลนำกรัมดากตังมอกไลลุยเลตีนางโงตักลักตักลักรูลำสั่งจิบจับสั่งติบรอยมราวในดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตัวเอิงด่างควากระนังประด่างจารควายปูลเปลากุ๊กหอยจานตะลักมปิดทางไอปูลมาประนาวกระเซมจังตุ้มบาลเซนติงบวนแซงกริ่งเงาะจารนำปิดทางไอปูลมาประมาตุ้มดงจีดินทิทุทันลำกระนังกิดกายประด่างจารควากระนังประต้มแปลงประดีจารเล็ดอันเอวเล็ดนึกบวนแซงกระนังประด่างจารเหวี่ยงดินเวียงลำกระนังกิดกายประด่างจารควาอันตุพระกนังพระดังจารดาวมีก็แองควากนังพระสังเจแอจารดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตัวเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูลปิลาก็ข่อยจารมปิดทางไอปูลมาพระนาวกระเซมคลังกริ่งจื้อโกทัดตีสะตีอันดงเปล่ากระเซหอนเอียงตีลุเงินหอยสะโอลวันลุตรามากันลงถุยตีวาลบินเกียงในจริงตึมวาลสันติงบวนสร้างวาลสันติงเกลแอแซมอักหมอลู่ต่อยงวยไรสันทิงลำเริ่มลานไอเกาดีทุ่มนกนากระเซมกลางพงควาทุ่มสะวาลเฮิมเท่ากะฮัตระจอลมกะประไกรกลางกรามดิประสันทิงและนันทุ่มนกปีโมประสันทิงบุญสร้างเมืองนึกบุญสร้างโกมจริงเมืองไกลกระเซมกลางและนันเมื่อไกลเฮิมเท่าดงจีเลืองเหมือนมิงเทียกมกลามกลึงกริ่งเงาะจารมองานกระดับสันติงแอกสิและอันมอลูกไกลถากแร่อลุตรามะกันแทงมอกไกลตุตื่นจักกลพร้องแปมดิกยาตึมตามนังยวากับพระสันติงบวชแสงกระจับเริงดงจีควากนังพระดังจารกิดกายตึมกนังถามพระมกบเป็ดเชิญกระจับหังตึมสะวาลกระเซมกลางวิทย์พระจอมกะแปรุมตังตึมตาพระพุนยวากับพระสันติงพระดังกนังพระสังเจแอปิมดิกตังไกลไกลกลางประกันวะมอดาประงะตุตื้นแปะเกรมกลางวาเรงกะกลำรอยลับลูกซามลานิมาตีสังระมโตเรมประกดีจารกนังกิดกายประดังจารแตกลักกุมจริงและตุมโปเรมดินังเท่ากับกนวะตุกิดกายกลางไกลประกันวะคือสะทุนตัวไอปอตบลูนำนาวตินกนันมอดงจีกาวทิวอันลำตุกเอิงดังกแองควากิดกายกนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารพุกบิ่งในกระทำกแองควาหอยดงยังยังจารลำปะรอยตึมในนาวแรมโมกนวดรูปปันประพุนควากแองควากนังประดังควาหอยดงยังยังควากนังประสังเจแอเล่นอันควากแองควาตุมกรามดิประดังกนังแกลังประดังตึมสะวัลโมแรมและกระจุหันจับประมึงตึมในแกรกันเอาพงควากิดกายจารตึมกนังถามพระโยตมตึมตุรูกระจายพระกะกนังพระดังจารปักมปลังตึมตาพุนโมปักมปลังนั่นละมนักกิดกายมดิกยาพระกนะมดินังเทาพระมเซมกรากลายเมาและนำเซมกราตึมตาพระเมาลำกลายลายงะกนังพระสังเจแอตัวคืนกยำมะพระจักเห็นกำดิบวนสังและนำตึมกนังพระตุมกรามแนมปลายพลุรำปิมร้อยอตุแรมดงจีกาวทิวอันลำจุเอิงดังแกแองควากิดไกกนังพระดังจารควาหอยดงยังยังจารปิมยะกลายกระจ้ามึงกลายปิมูกนังพระสังเจแอตัวคือมะพระกำในบุญสร้างกนังพระตุมกรามแนมเปลยจากเห็นปิดทางอันรูมควบกระตังเห็นกะกลายมดิกยามพระกนะเราในดงจีโดฮูฮุยนิมกับลำตรงเอิงดังแกแองควากนังพระดังจารควากนังพระสังเจแอจารแตกลักนาวจอดเชิญดุบยำนึงเล็ดอันดิไอเตดึมกุศัยมือบนสังมอสังตกลันลาโยลำดับพระงามกราเอลันกระตวยแห่งเอกสิตุยับเล็ดอันปุ่มดีกะ กลายตุอือลอยงะพระเจ้าลันรูมกบมดิกลายรูมตังหันจะพระหันจะพระเอลันตังกระต่อยหังเอกสิมอปุดลงเอเพตัวปลุกเอมากิโลเมตรหังอินอปิเลกับพระเอเพตลอยเปอสปันตุกหลักปรักมะมึงปรักตรงเอิงรูเล่นอันปรักจาดใจกัมพากันตัววาลบินเกียงส่วนใดและอันเราปรุษะตัวอันดองโอลันตัวอันนำในจริงอันระประงามกระไอลันตองพ้นมอกลายยมพันแปะปิลีกริงรวมกบดิกยาประตุมกรากลายติปตากระต้อยหังแกะเกษลำจารรายงานอันระประเราปลุกไรมลำดิกตังจุคลีลันมึงควากนังประสังเจแอจามจุนตึมสะวาลบินรายงานดิมานประปะเจ้าลันกะตึมกะนังประรุมตังควากะนังประสังเจแอจาโดหูหีตุยับเลนันปุ่มนี้กะไลตุอือสะแอเทมึงนิบวนสังลำประเจ้าลันกะดะประรุมตังดงจีมังมึยตึมกั่วไซละไปกะจับสะแอเทลอยงะตุจิงตึมหะดะประมึงกะนุกะนางะมกรารุมกบนิกยาประตุมกรากะไลติปตาลำจารควากนังพระสังเจแอจารเลาะแอวไล่ตึมสะวาลกนังทำพระโยตุมมารำเซมกราตึมกลายมนิบุญสังตรงเขาเกรมแกงกระชับกลายตุตื่นโยดับแผ่นลำพระจิวโนรูปะและนำกุมกราวิทนกตกมเรากำนิบุญสัง
1: มเราในติวันหัวหีบอิปุลปีกุมพงเนจารตะลักมกบมปิดหังตึมกนังพระมนุบุญสังอุกกยวากับพระแอดาวมตมจัดและนันดิกยาเทลาจารตัดเองเงาอาเพดามกบจริงเลยหันจะพระเฮาเฮินมตารุปมปิดรำเกรมกลางวาเรงกะกัมพาและนันเซมกระยะทุนตัวอิปอตบโลนำกยำดิกไลเท่าช่างลำนุบุญสังกับพระเกรมกลางวาเรงกะและนันดิกเลยจัดมึงกำแพยะมึงพุน
2: เลงะหัดับระมอแกมใส่ตุ๊กคนหัดรูปผมเนี่ยและดันเดียบบนสร้างลำซะตีหัดับระไม่เต็มเดียบามตัวแรกและยุ่มเธอเกรมกำว่าจริงกะเลยลุมในจักหลัดลังหังตุ้มแกลมตะแกลตุ้ยแกลมบุญและดันตุ้มแกลไปลงนังเท่ากับประกำพามเสริมกระยายยัวลำแกลเดือบกวด

0: làm yo apui kam lai to dom ka dap nang yo am rao rom ra klai yan ati pim le mang nan rom dik la tho sang ka pro krem kang va jeng ka la mai tem dia la nam ni bun sang mdi ai ti chi cham ni bun sang loi nga tom dek mro ya yo mkram dik la ti pim ta jak ka va jeng ka bri ka nai e pul pi kum pom dia char mkam chi na klai ka bin ka sem vet tha dap ro mdi nang tui krem kang va jeng ka mro klai pim li yan ati ka thun doi bo do pri ma doi bo do lo nam mang loi nga lu klai pim moi dak la tu tun mom kram di le แสซีแกลยมทึรมพาทุ่งตืมยากรรมพาติกอไซมกรรมดิวลสังตุมตะรวมเป็นยาเปียมกราเวตมก็ตืมปุ่มจำงาเจรนอบเดียอย่างรวยมักนั้นรวมกวมดิมนาแกลยมทึรหัดดิมตาดิแกลเท่าสังดูงะบังกระจมด้วยลำประเกรมกลางวัลเจงกะและนันรำกลางไกลยานาเตปิมลิกระตื้นกระแกลกระจัดดีกระยากระจับรัง
1: เกมอิมามวงอิมาปลุกนิดกลามรอยลับลุ่มนันไอมาเม็ดเอ็นเนอร์เบกระแกงทุนใส่ปอตุปันโตขจูปลุตุกติลุผู้แหลกวันหัวหีบจานตักลักลักมงเตียงยันมะกันลำหนกกรงติลุพึกลองสะหัวซนกระปุยหังหังแอร์ปลุกเม็ดอมอมแพะโอหมอกะไลกรัมตาและลำแอร์กรงไอ้เต้มอกไลนั่นนิบนสังปิดหังตึมอิปุริยาโยตุมเจ็ดมาตุยตัวตุ๊นำมงตัวปลุมนิดลำรอยนั่นมะตัวบุเลนิเลลำแอแบตาเยเลก็สังไอ้เต้กันอันปราวิตเลนิเยแปะจังตาปิดมงนั่นมะดิลุทัดตุนตัวเล่นอันผู้เขซาสะหัวชนมอกไลงินกวาดกระตังงะกะตึมปลุกปวดสังดุงด้วยจูรลูปูสร้างเลาะหมอกไลกรัมดะแงชัดปุยกำไลและนันตึมตามนังยัวลำสร้างลอยชิกลอยเปรเทาเมืองกันนังปรากนกกันนาตีกริงปลุกซาตุกขนาลจิมลันเอมาทุนตัวไอปอตุปโลนำเอโนปรากเปรจันจิจังลำจานแตกลักหมอลำโปรตัวไอตุกระจุปลุกสปันไอปอเลาะไอตุไกลปรากดินำกวัดสปันเตจิตุมกะหังกันนาลจิทุนตัวไอปอตุปโลเอมา
0: เบ็ดทองปอกปรองไกลประจันปรักดุมกันนองปรักลำดึงไอตีประจันกับดุมประพนเสซีบระลำมาไปยอมเน็กเรากันนอกกันนักมก็พองชิมเนี่ยมกรามจริงกล่านี้และนำกรามจริงพอมงามดังหลอกมาดีกยาระดุมตาประพนลิมรอมตาและนำลิมรอมโรดุมกันนองปรักลำเซนละแกลและลานกวนกับปักลำไกลประจันปรักดูไกลจักกลไปกันนองประดุมกรามเดียมไปและนำดิบบนสามปอกปรองประดุมกราดีกยาระประมกรามจริงประกาศได้ประจานลำมอกระงเหตุกระจับระในมอลำโปรนำปลดลอกระดิกตุเห็นอปรักประจานมอประกาศได้มึงนำตุกตะปันกระดิกตุลำสาทนลำนั้นมอเกมปะปลุหิปอยกระปรักประจานมอนประกาศได้กุนำกวาเจมากระดิกตุสาทนมึงนั้นแปรบุกไกลกระกระตื่นมึงตุ้มกระนำปรักลำแกลมเปธรรมบีมตูลไกลเด็ดลันกระตุ้มกระนำประตุมกรามเดียมไปมดิบวนสร้างบอนิกลำเมนุประตุมกระอดุกลูกไกลเด็ดลันเสียระใน
1: ยันปมงาทุนตัวไอปอตบลูไอมาตัวไอปอตบลูนำจาตักลักระปลายไอเป้กระจุปลูนำไอปอกระจุตุนำปลูตัวให้ตามเตะเลาะตุใส่ตุตัวกวัดเหล่าปลูปะเด็ดตุหนกกระจ้าบวมเตะมอสปันตันลำสาเหตตาดิเห็นเหล่าอิตุกิโลกรัมลำสาเหตตากะหังทุนไอเล่าระในตุ้มเจมเตะมอหนังจัดเซซีเอตเตตุปลูปะเอตเตตุปลูไอมามราโมรุยไล่ตีดังเลาะมาหังอีโนเมืองนำไอเป่าตุกกระจุยไอเป่าปรักสักกิโลกรัมแบะเห็นลำโปรดเล่าไอเป่าปรักสักกิโลกรัมกะหังตึมทุนไอเล่าแอนเตและปิเลปรักยัวกับพระเนื้อรับลำเตะอมอมอปรักงาปราวิตโอลอยตึมหอบตักษาและดำเนินงาเลาะมาก็เลยเดือดลันปรองไอตีระในนั่นละเดือดลันกะนกสิมเนี่ยลำจารกาโมสังไม้กรามจริงเตโมหนังจักกระลื่นโอกยวดนันเอโนมเตซิอโมโมกไลอิกจับเนื่องาลออกมาและลำกไลโยยันลุจิโน
2: นิปุนสังและน้ำหมิงกับลำกไลมกรามดิบุนสังเรารอยในกรับปัวสังกจับเริงอโมโยกนังจริงนกตกไอดับไอนางดุจอเลาะจริงและนกตึกนางยมพันรู

0: ni bon sang it ate cho pro lo ma ndi kya pro tum kra len an bru tae ka bun kna pi jap rang hung handa ka nyam nga ndi pu tu tin ta chan ka sang tok lam pro kram ndi bon sang brau roem lan e kao cha tak lak eo let le lu klai ru mung ni bon sang pe lam pek sang chip chap sang tich broch ka tum ko sai le lan ka sang tok mung nan room go back lam lem bro lam green bon sang room ni bon sang mo nok to ka it ka chap it item gram di bro ka na klai tip da
1: met hoing thanh bing sa krong na ching sa lam tum ko sai bun ka nap mo klai ru ngam kra sa ho kum kuop go sai miet mot lo chum nuy klai tip le ka na pe ti ha tip lam sang chat rai ka cham ก็ยอมมอกเลตูมันกันหนึ่งประสานจีเอสะกันหนึ่งประมาทันตัวกู้เวียดนามและนันตัวมิปุริยาสั่งดุกเรามันก็อาศัยเมียดมองงามกราและกันจับรัง
2: รักเออล่ะถุงทึ้ง
0: มึงเลยมองสั่งดุกเราก็ใส่ไม่อิดเอเตมอนกตัวกระชับกยอดนั้นก็ใส่ไม่กินกระตุ้นจบประงะมาเริ่มกรามดิกระไรติปตาอิดกระชับและนันเยาเซียมเฮน
1: ลูโทนิกาก็ใส่ไม้แห่เจลบุญยะตีสะยะนาอตุกลำสามจิบจับจัดแรกระชามกรับยานหายจันตุสร้างแอบรุ่นสามซิกก็ใส่เกหุยตีตุกลำสางมาหมอกไหลดับปินางเกลนเดบก็ใส่ไม้แรกลานิตีและอุ้งเกละหมอกไหลกาลำไกลมาปรวะเบียแซมไหลมาหายเจลหมอกไหลรอดแหลมดาวเกลนเดบตัวมลูกไหลกับใบฟืกขณะที่ทุนตัวปอดวับลีมาก็ใส่ไม้หมอกไหลดูสะปันปลุกเหกหลอกปรับมังหัดดับปรวะลำสามจิบจับสังเตปรจารตักลักเปียงอัมกราสามเราตัวเขตกจับก็เลยจักเกปุลคนาทุกองอันและนั่นก็นังประสานจีอาสะเอ็ดนาดิดูงามกระก็ใส่เก้าสาบสังดุกเราเลมตาจนกลมลากระสะบุญสำเราตาจนโรตปันจ่อจนมามอสามจิบจับสั่งเตะรถเห็นก็ใส่มอสั่งตุกยับหนึ่งจนเลยให้จำจนมึงกำลังพ่นปลารุ่มตึงบีมอยับมึงก็จุดปลีมากระไรตุกกดลงมกลำกลังในจิมตาจนยอมพันห้องไกลติดในบนสร้างดมโทนิกาวจารตักลักเลยงะลูหัดาประตูทื่นกันยำเอวแลกและดูเลยงะหัดาประลำสามจิบจับสั่งเตะรถมึงก็พำกรรมเด็กบนสำเรามึงก็ทนตัวปอดอบลีมาตัวระในกลมจารดูงามกรามเราและนำกราบิตรปลุกให้ปอบสั่งทุกเบรกก็แสบบุญกระนับแก่บุญกระนับก็แสบกระหนุกนัดลังปาและนั่นก็แสบและกระนับหาดาเพราะมอและแกลตัวอื่นเลยเงะมึงเพราะด่างกระหนุกเพราะสันจีแอเอปุริยาตุ่มกระหนุกเพราะตุ่มกรามเดียมไปนี่ลีหจันและนั่นดิบบนสร้างมึงนั่นรวมกวบกรามดิบประตูตื่นตาจนสั่งตัวกรรมดิบบนสร้างเบรกงามกราตัวจริงตุ่มตาเพราะพ้นลำกริงบนสร้างและนำกรามดิบแกลติบดิบบนสร้างเดกยาเกจับรังลำเรมลานิกาวลูกก็แซบบุญกระนับและอันแก่บุญกระนับมอกและดูงามกรามรอมกราวิตสั่งตุกก็ยวนันรีบบนสั่งหักมาเกตีเอ็ดไอเตียจอบรองะมามกรามดิกลายติบตา
0: ก็นังประดอนจารกิดไก่ตึมประดอนนักุปิดทางนิบบนสั่งสะอายดูตึมก็ใส่ลำสามจิบจับสั่งติบร้อยรวมกบกรามดิบบนสั่งลาจาร
1: กระปอสามเราหมองามกระกระจับรังเอาหมอยกนองจิงดมกำเดียมกางหายันดูดโอหล่อจิงและนกปิมโมเมืองไกลกลมกบแกลทอเบ็ดดูดหลังปั๊มเบ็ดเมืองดิบวนสร้างเมืองตุ้มพอสร้างขับจังในลูกก็เสร็จและกระนับเกลกระตื้นกำดีกระดิบตาเบิดไล่กระบุญกระนับกระจับรังในจิงไกลเตอกนางยมพันเปียดุ้มสามฟาลำจาระตักลักกระตื้นงะตุจิงตุ้มตาจนกระดิบวนสามเราบวนสร้างดีกระยากระเลื่อนกระจับรังและนำกระดิกระดิบแจมดาวยมอักกรมดิบวนสร้าง
0: ดิบวนสร้างและน้ำบิ่งกับเกียมสาทนเต็มกบปิดกนังประกนกกนาหังไกลจักกาลหมอมึงโปสะโจตังจาระตักลักฮลักเปียยาไกลตุตื่นหมอเปียดิกยาประตุมกระไกลติปตากระตุนกรามดิสะบุญสังเราลำอินุกเมลเราปีเมากระไลกระเกนเอาเล่นอันดิกยาขจับเริงสะจุตามจานตักลักมอนังปรองลันเอเปปลุกเอเปาเอมาตุเฮตาร์เกมตัวปลุกตัวปันเอเปาโจมนิกเมินหังปลุกเราโยนาติปเป็ดรำกยาสะมอลันปรองเอไฮจักกาลสนันโยกบ cơ

ลุมก็คุกมือปนสังนับบิงกับกับเองจะกับเด้งจังจำดวงรูปหังไกลได้เมืองรักลำรองและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยพากนองประดังจ่าตักลักเลืองเหมือนมิงติ๊กแซมจังตุ้มวาสันติงบุญสังตีกริงเงาะจาร์พากนองประสังเจแอจาร์โดฮูวีดบยำนังกำลิบุญสังเจ้าลันการดับระเอลันตังกตอยแห่งเอกสิเฮาเฮิรนตารุกกะเกรมกังวาเรงกะและนำโรแบอันที่กลายยันอเตปิมเลยทุนตัวไอปอตบลุกนำกรัมดากตังมอกไลลุยเลตีนางโงตักลักตักลักรูลำ

สั่งจิบจับสั่งเต็บรถมรณะดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรูเอิงด่างควากระนังประด่างจารควายปูลปิลากุ้งหอยจานตะลักมปิดทางไอปูลมาประนาวกระแซมจังตึมวันสันติงบวนแซงกริงเงาะจารนำปิดทางไอปูลมาประเมาตึมดงจีดินทิทุทันลำกระนังกิดกายประด่างจารควากระนังประต้มแปลงประดีจารเล็ดอันเอวเล็ดนึกบวนแซงกระนังประด่างจารเงียงดินเวียงลำกระนังกิดกายประด่างจารขวาอันตุพระกนังพระดังจารดาวมีก็แองขวากนังพระสังเจแอจารดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรูเอิงด่างขวากนังพระดังจารควายปูลปิลาก็ข่อยจารมปิดทางไอปูลมาพระนาวกระแซมคลังกริ่งจื้อโกถัดตีสะตีอันดงปล่ากระเซหอนเอียงตีลุยันหอยสะโอลวันลุตรามะกันลงถุยติวาลบินเกียงในจริงตึมวาลสันติงบวนสร้างวาลสันติงเกลแอชแอมอักหมอรู้ต่อยงวยเรสันทิงลำเริ่มลานไอเกาดีตึมนกนากระเซมกลางพงควาตึมสะวาลเฮิมเท่ากาฮัตจะจอลมกะประไกรกลางกรามดิประสันทิงเล่นันตึมนกปีโมประสันติงบวนสร้างเมืองนิบวนสร้างโกมจริงเมืองไกลกระเซมกลางเล่นันเมื่อไกลเฮิมเท่าดงจีเลืองเงินมิ่งเทียกมกลามกลึงกริ่งเงาะจารหมอกงานกระดับสันติงแอกสิและอันหมอลูกไหลถากแร่อลุตรามะกันหะแทงหมอกไหลตุตื่นจักกลพร้องแปมดิกยาตึมตามนังยัวกะพระสันติงบวชแสงกระจับเริงดงจีควากนังพระดังจารกิดกายตึมกนังถามพระมกบเป็ดสวดกระจับหังตึมสะวาลกระเซมกลางวิทย์ประจอมกะแปรรูปตั้งตึมตาพระพุนยัวกะพระสันติงพระดังกนังพระสังเจียปิมดิกตังไกลไกลกลางประกันวะมอดาประงะตุตื้นแปกเรมกลางวาเรงกะกลำรอยลบลุกซ้ำลันมาตีสังระมโตเรมประกดีจารกนังกิดกายประดังจารแตกลักกุมจริงและตุมโปเรมดินังเทากะกนวะตุกิดกายลังไกลประกันวะคือสะทุนตัวไอปอตบลุนำนาวตินกนันมอดงจีกาวทิวอันลำตรงเอิงดังกะแองควากิดกายกนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารพุกบิงในกะตำกะแองควาหอยดงยังยังจารลำปะรอยตึมในนาแรมมอกนะตุปันประพุนควากะแองควากนังประดังควาหอยดงยังยังควากนังประสังจือแอเล่นอันควากะแองควาตุมกรามดิประดังกนังแกจลังประดังตึมสะวาลมอแรมและกะจุหันตะประมึงตึมในกระกะนาวพงควากิดกายจารตึมกนังถามพระโยตมตึมตุรูกใจพระกะกนังพระดังจารปักมลังตึมตาพุนโมปักมลังนั่นละมณกิดกายมดิกยาพระกนะมดินังเทาพระมเซมกราไกลเมาและนำเซมกราตึมตาพระเมาลำไกลไรเงะกนังพระสังเจแอตัวคืนกยามมะพระจักเห็นกำดิบวนสังและนันตึมกนังพระตุมกรามแนมไพลพรุรำปิมร้อยอตุแรมดงจีกาวทิวอันลำตรุเอิงด่างแกแองควากิดกายกนองพระด่างจารควาหอยดงยังยังจารปิมยะกลายกระจะมึงกลายปีมูกนองพระสังเจแอตัวคือมะพระกรรมในบุญสร้างกนองพระตุมกรามแนมเปลยจากเห็นมปิดทั้งอันรวมกบกระตังเห็นกะกลายดิกยามพระกนะเมื่อเราในดงจีโดหูฮุยนิมกับลำตรุเอิงด่างแกงควากนังพระด่างจารควากนังพระสังเจแอจารแตกลักนาจอดเชิญดบยำดังเล่นอันดิไอเตตึมกุศลมือบนแสงหมอสังตุกลันลาโยลำดับพระงามกราเอลันกระตวยแห่งเอกสิตุยับเล่นอันปุ่มดีกะกะเลยตุอือลอยงามพระเจ้าลันรุมกบดิกะเลยรุมตังหันดับพระอันตรพระเอลันตังกระต่อยหังเอกสิมองปวดลงไอเป้ตัวปลุกเอมากิโลเมตรหังอินโนปีเลกับพระไอเป้ลอยเปอร์สปันตุกหลักปรักมะมึงปรักตรงเอิงรูเล่นอันปรักจารใจกัมพากันตัววาลบินเกียงชนดายเล่นอันลอกปลุกสะตุยอันดงโอลันตุยอันนำในจริงอันตรพระงามกราเอลันตังพ้นมองไกลยมพันแปะปีลีกริงรวมกบดิกยาประตุมกรากไหลติปตากระต้อยหังแกะกเซลำจารรายงานจากพระเล่าลุกไรมลำดิกตังจุคลีลันมึงควากนังพระสังเจแอจามจุนตึมสะวัลบินรายงานดิมานพระเป
ประเจ้าลันกะตึมกะนังประรุมทั้งควากะนังประสังเจแอจารโดหูฮีตุยับเล่นอันปุ่มนี่กะไลตุอือสะแอเทมึงนิบวนแสงลำประเจ้า

0: ក្រាវិតនកតុកមរោកាមនិបួនសាំងមរោណៃទិវាហួហិបអ៊ីពុលពីគុំភុំនេចានតាក់លាក់ងគប់បិតហឹងទឹមកណងប្រាប់នេះបួនសាំងអុកកយាកាប្រាក់អែតោមតុមជាត់លែនអនឌីកយាទេឡាចានតាច់អែងាវអាភេដាងគប់ជីងលេហន្តប្រាក់ហៅហិនតារូបបិតរំក្រែមកាំងវ៉ារិងកាកាំភាលែនអនសេមក្រាយ៉ាធុនតួយពោទប្លោះណាំ
1: กิยมดิกลายทอสังลำนึกบวนสังกับประเกรมกลางวาเริงกะและนันดิกลายจวดมึงกำแพะยะมึงพุนเลงะหัดจับระมาแกมใส่ตุกคนัดรูปผมเนี่ยและดันเดียบวนสังลำซะตีหัดจับระไม่แต่เดียบามตัวแรกและยืมเธอเกรมกลางวาเริงกะเลยลุมในจักหลาดลังหังตุมแกลมจักไกลด้วยแกลมบุญและดันตุมไกลไปลงนังเท่ากับประกำพามเสริมกระยายยัวลำไกลเดบกวดลามยัวปุยกำไลโตตุมกระจับหนึ่งยัวมเราดุมเพราะไกลยันอธิปิมเล มังนั่นรวมดิกลายทอสังกับเพราะเกรมกลางฝาเริงกะและไม่แต่เดียและนำดิบบนสร้างดิไอเตียชี้แจงดิบบนสร้างเลยงะตุ่มได้เพราะใหญ่ยาวมกรำดิกลายดิบตาจักกับฝาเริงกะบริกรในไอปุลปิกุมพรมเดียจารมก่อมจีนักไกลกับเบนกับเซมเวทฮาจับรัวมดิหนังตุยเกรมกลางฝาเริงกะเพราะไกลปิมลิยันอาเตียเกิดทนต่อยบอดอปลีมาต่อยบอดอปลุนนำมังเลยงะลูกไกลปิมโมยดักละตุ่นมอมกรำดิและ
2: แสซีแกลยมเธอมพาทุงตึมยากรรมพาติกอดใส่กรำดิวัลสังตุมตะรวมเป็นยาเปียมกราเวทมก่อตึมปุ่มจำงัดยารันนบเดียยังรวยมังนั่นรวมกวมดิมลากแกลยมเธอหัดดิมตาดิแกลเท่าสังดูงะบังกระจมด้วยลำประเกรมกลางวาเริงกะและนันรำกลางไกลยานาเตปิมลิกระตื้นกระแกลกระจัดดีกระยาเป็นจับรัง
3: เกมอิมามวงอิมาปลุมนิด ลำรอยลับลุ่มนันไอมาเม็ดเอเนเนเบกระเกงทุนใส่ปอตุปันตุกจูบลุ่มตุกติลุพุลักวัลหัวเห็บจานตะลักลักมงแตงยันมะกันลำฮนกรงตีลุพึกลองสะหัวซุนกระปุยหังแองแอปลุ่มเม็ดอมอมแพะโอโมกระไลกรำดะและลำแอกรง
0: เตยมอกไลนันนิบนสังปิดหังตึมอิปุริยาโยตุมเจ็ดมาตุยตัวตุนำมงตัวปลุมนิดลำรอยนันมะตัวบุตรเล่มนิเลลำแอแบตาเยเลก็สร้างอันใดกันอันปาวิตเล่มนิเยแปะจังตาปิดมงนันมะเดลุทัดตุนตัวเล่นอันพุกเฮซาสะหัวชนมอกไลงินกวาดกระตังงะกะตึมปลุกปวดสังดุมด้วยจร ลูผู้สร้างเลาะหมอกไกลกรัมดะงะชัดปุยกำไรและนันตึมตามนังยัวลำแสงลอยชิกเลยเปรียเท่าเมืองกนังปรากนกกนาตีกริงปลุกซาตุกขนาดจิมลันเอมาทนตัวไอปอตุโลนำเอโนปรากเปรียจันจิจังลำจานแตกลักหมอลำโปรตัวไอตุกระจุปลุกสปันไอปอลอยตุกไกลปรัก
1: ดินำกวาดสปันเตจิโตมกะหังกันหันจิทนตัวไอปอตุโลเอมาเบ็ดทำปอกปรองไกลประจันปรักดุมกันนำปรักลำเด้งตีประจันก็ดุมประพนเสซีมระลำมาไปยอมเนกมรากันนอกันนักมก็พองชิมเนี่ยมกรามจิงกลานิกและดำกรามจิงปอมงามดังหลอกมามดีกยารตุมตาประพนมลิมรอมตะและนำลิมรอมโร ดมกันนำปรักลำเซนตลักแหลดแหลดลานกวนกับปรักลำไกลประจันปรักดูไกลจักกลเปียกันนำประตูมกรามเดียมไพลและนำดิบบนสามปักปร้องประตูมกราดิกยาประอัมกรามจริงประแกได้ประจันลำมอกรังเหตุกระจับอะไรในมอลำโปรนำปลดลอกระจุตุเห็นอปรักประจันมอประแกได้มึงนำตุกตะปันกระจุตุลำสาทนลำนั่นมอแกมปะปลุกหิบอยกระปรักประจันมอนะประแกได้กุนำกวาเจมากระจุตุสาทน
0: เมืองนั่นแปรบุกไกลเกิดกระตื้นเมืองตุ้มกันนำปลักลำแกลมเปิดธรรมบีมตูลไกลแต่ลานก็ตุ้มกันนำประตุ้มกรามเดียมไพลมดิบบนสร้างบนนิคลำเมนุประตุ้มกระอุดลูกไกลแต่ลานเสียเสระในยันปมงาทุนตัวไอปอตบลุ่มมาตัวไอปอตบลุ่มนำจากตะลักระปลายไปกระจุบลุ่มนำไอปอกระจุตุ้มนำปลุ่มตัวให้ตามเตะเลาะตุ้มใส่ตุ้มตัวกวาดเหล่าปลุ่มปะเตะตุ้มหนกกระจ้า บวมเตมอสปันตันลำสาเหตตาดิเห็นเหล่าอิตุกิโลกรัมลำสาเหตตามกะหังทุนเอเลาระในตุ้มเจมเตมอนังจักเซซีเอเตตุปลุปะเอเตตุปลุเอมามราโมรุย play ti đằng lọ ma hằng ino.

0: mừng nằm ai bầu trúc cái chú ai bầu prak sa kilogram bẹ hen lầm pro lâu ai bầu prak sa kilogram cả hằng tum thun ai lâu anh ta lấy pi lê prak yoa cả pra nơi rap làm thế amau mau prak nga pia vịt ô loài tum hợp tác xã lên âm nơi nga lọ ma có lấy lê lần prong ai ti rạ này năn lá lê lần cả nọc sĩ mne lâm char ca mò sang mãi mkram chinh thế mò nặng chắc cất lượn ô cái yuan an eno mte si amo mo klay ik ka chap nei nga lo ma le lam klay yo yan luich eno ni pon sang la na ming kap lam klay mkram di pon sang bro roi nai grab pu sang ka chap rang amo yo ka nang ching nok tok edap e nang duich o lo ching le nok tư cái nàng dùm phan rùm đi buồn sang ít à tè cho bọa lọ ma đi cái giờ bọa tùm kra lên ăn bữa lại cỡ buồn cái nạp cái chập rừng hưng hẳn ra cái nhầm ngã đi bố tụ tìm tài choan cỡ sang tốt lâm bọa mạng kram đi buồn sang râu rồi em lăn ở cao trà thạc lạc eo lệch lê lù cái lệ ru mừng đi buồn sang bè lâm bậc sang chìm chấp sang tịch bọt cỡ tìm cổ xài lệch lan cỡ sang tốt มังนั้นรูมกบแปกแหลมเล็มเราลำกริ่งบวนแสงรูมนิบวนแสงโมนอกตัวไข่กระจับอิดไอเทมกรามดิบรกนาไกลติปตา
1: เม็ดหุ่นแทงเบงซากรงนาจิงซาลำตุ้มกว่าแสบบุญกระนับหมอกและรูงามกราซาเฮกุมกวบก่อแสเม็ดหมอดเหล่าจุ่มนุ้ยแกลติดและกระนับไปตีอันเด็บลำสร้างจัดรายกระชามก็ยอมออกเลดูมังกระหนึ่งประสานจีเอซะกระหนึ่งประมาดันตัวกัวเวียดนามและนันตัวมิปุริยาสั่งดุกเรามังก็ใส่เมียดมองงามกราและกันจับรัง
2: รักเออล่ะทุ่งทึ้ง
0: มึงเลยมองสั่งดุกเราก็ใส่ไม่อิดเอเตมอนกตัวกระจับกระยอดนั้นก็ใส่ไม่กินกระตื้นจบประงะมาบริมกรามดิกระแลติปแต่อิดกระจับเล่นนั้นเยาเสียมเห็น
1: ลูโทนิกาก็ใส่ไม่หายใจบุญยะตีสะยะนาอันตุกลำซ้ำจิบจับจัดแรกระชามกรับยานหายจันตุสร้างแอบรุ่ยสามซิกก็ใส่เกือหุยตีตุกลำซ้ำมาหมอกแหล่ดับไปนานแกล้งดับก็ใส่ไม่แหล่ดลานตีและอุ้งเกือละหมอกแหล่กาลำแกล้งมาปลวะเบี้ยแซมไหล่มาหายใจหมอกแหล่รอดแหลมจาวแกล้งดับตัวมลูกแหล่กับใบฟื้นขณะที่ทนตัวปวดปลีมาก็ใส่ไม่หมอกแหล่ดูสะพันปลวยกลับปรับมังหัดปลวะลำซ้ำจิบจับสังเตปรถจารตักลักเพื่องามกระซามเราตัวเขตกระจับก็เลยจักเอปวลคนอาจุกองอันและนั่นก็นังประสานจีอาสายนาดิ้งดูงามกระก็ก่อใส่เก้าสาวประสังดุกเราเลมตายจนกลมลากระสับบุญสำเราตายจนโรตปันจ่อจนมอมอสำจิบจับสั่งเตะรถเห็นก็ใส่มอสั่งตุกยับหนึ่งจนเลยหัดจำจนเมืองกำลังพลปรารุมตึงบีมอยับเมืองก็จุดปริมาก็ใจตุกกัดลงกลมกลังในจิงตายจนหย่อมพันห้องไกลติดในบุญสั่งดมทวนิกาวจาระตักลักเลยงะลูหัดจับประตูตื่นกันยำเอวแลกและดูเลยงะหัดจับประลำสำจิบจับสั่งเตะรถมัวพมกรรมเด็กบุญสำเราเมืองก็ทนตัวไอ้บอดอปลีมาดูระในกลมจารดูงามกรามเราและนำกระไปตุกปลุกไอ้บอบสังทุกแบรกก็แสบบุญกระนับแก่บุญกระนับก็แสบกระหนกขนาดลำบ้าและนั่นก็แสบและกระนับหาดับเพราะมอและแกลตัวอื่นเลยเงาเมืองเพราะด่างกระหนกเพราะสันจีแอเอปุริยาตุ่มกระหนกเพราะตุ่มกรามเดียมไปนี่ลีหะจันและนั่นดิบุญสังเมืองนั้นรวมควบกรามดิบประตูตื่นตายจนสังทุกกรรมดิบุญสังเบื้องงามกระตัวจริงตุ่มตาประพ้นลำกริ่งบุญสังและนำกรามดิกระติบดิบุญสังเดกยากระจับรังลำเรมลานิกาวลูกก็แซบุญกระนับและอันแกมบุญกระนับมอกและดูงามกรามรอมกระวิดสังตุกก็ยอดนั้นริบบนสังหักมากตีเอ็ดไอเตียจอบรองงามมามกรามดิกระติบตา
0: ก็นังประดอนจารกิดไก่ตึมประดอนนักกุปิดทางในบนสังสะอายรูตึมก็ใส่ลำสังจิบจับสังติบร้อยรูมกบกรามดิบนสังลาจาร
1: กระปอสามเรามองงามกระกระจับรังเอาหมอยกนองจิงดมกังเดียมกังหายันดูดโอลอจิงและดมปิมโมเมืองแกล่กลมกบแกล่ทอเบ็ดดูดหลังปามเบ็ดเมืองได้บนสร้างเมืองตุ้มพอสร้างขับจังในลูกก็เสร็จและกระนับเกลือกระตื้นกรัมดีแกล่ดิบตาเบิดไล่กระบุญกระนับกระจับรัง ในจริงไกลเตอร์กนางยมพันเปียดุมสามฟาลำจารตักลักกระเตือนงะตุจริงดุมตาจวนกรัมดิบวนสามเราบวนสางเดกยารกระเลื่อนกระจับรังและนำกรัมดิกระเด็บแจมดาวยมอักกรมดิบวนสาง
0: นิบวนสางและน้ำบิ่งกับเกมสาทนเต็มกบปิดกนางประกนกกนาหังไกลจักกาลหมอมึงโปสะโจตังจารตักลักหลักแปรยาไกลตุตื่นหมอเปียดิกยาประตุมกระไกลติปตากระเตินกรามดิสะบุญสังเราลำอนุกเล่เราปีเมาไกลเกรกันเอาเล่นอันดิกยาขจับเริงสะโจตังจานตักลักหมอนังปรองลันเอเปปลุกเอเปาเอมาตุเฮตาร์เกมตัวปลุกตัวปันเอเปาโจมนิกมันหังปลุกเราโยนาติปเป็ดรำกยาสะหมอลันปรองเอไฮจักกลสนันโยกบก็บระปลามจริงนังสวยทุนลานเซซีกาเฟ่เสาเรียงเล่นันติวดูระในสะหมอปลุกตุปันโรกริงปลาหนาโพเสาเรียงหังนังพรองไอเป้ปะไอตุกตัวปลุกไอมาเฮตาร์ก็เล่นันรูมดิเล่ปวมงามนังมึงหล่อมาแบสิกาลุลาจาไรเงาแกรมดิปลงงานหล่อมาหมอกอะไรก็จับเริง
3: ไปย่อตัดกาก็ลำไม่ดีอ่ะ
0: ปีมอมโรกริงแปลก็บระเปลมแน่หมอกไหลลีกาลเห็นไอเงากันอันนกครีปลายนาวทุกตีดังนังโปปลำจริงตั้มแปะบุเล่นอันเท่ากละโปรอยงะโยอดับนัดเรามะแหะอมอตะหาไอกะยอดนั้นดึมลันไม่ปลาในมอมโรกริงปลาและสะไอกระดุกเรดลังทุกตีดังนังปลาแปรไม่ยัวลำลุ่มตาประมกันดาสนันไม่งะประปลำจริงอิดมะไอเตกะประ
4: เฮียนไหนละจ้าดิงก็ลำติ้ววีกาเฟ่วีก
1: ็ระในก็แซกอปลาเทียมติ้วกาเฟ่และลันซอเรียงมังกังพนโตระในไกลเดบก็ใส่เก้าเห็ดดาวเห็นแล้วติวระในมอยนะยวมทุกเศษตัวปับโลหิตบอปรักษากิโลกรัมเบนอชิกะเพระในแกมตะปันโลหิตบอปรักษากิโลกรัมไกลเดบตามตัวเดียร์แลกแกลเดลัน
0: อโมยกนังดิกยาประงานหล่อมาโดยเอลันกลองติสะจวนแตงอัดมอกไกลลิกาเลยมะเอลันตังโบรปลุปะเอลันเตียรติงนาโงบุญมาทดมปิดทางลูกเดจเอลันกะเอเตรันมารมกันปักเอลันดิกยาประเปลมเนียและนันโลกริกติกบุญนิกฮันดะประมกุมจริงวัตถุแตมกรามจริงผู้ชนมอหนังปรังเอเป้เล่าอิตุปลุกเล่าเฮตาลักมอรุมตัง
5: ผู้ชนนะที่สาสักดิ่งเลยนะที่
0: หังวัลตุเตมกรามจริงผู้ชนไหลซีสะกระแสมกลางในจริงพระแงดิกยารมเป็ดรำหังจารและนันในมะพระแงยมพันลำรำดิกยาประตุมกรากไหลติปตาเสมะกะพระเกรดลังกไหลหติปนิบุญสร้างเอเตติกยานันสะมกบหังทึมกนังถามพระอิปุริยาโยตุมหากุมสะอายเจ้าเล่ลันกาวัลตุมกราหลักตกงะรำอารมันลันย่อหังดะแพนแปะวัลตุเตมกรามจริงจุกลีลันรุงกรานกมะพระพร้อมกุมปิดกนังพระกนุกกนาอมอโยกนังแปะไกลเอเลยกาลดุจอละมรอเอโนมในมะพระตัวดำในงะมเราแปะดิกยาพระกนวะกไลติปตาหังไกลคิดกระเตินกับพระมลิมเราและอันจังมังใกล้กับบุญกระนับสะโจตังรักดีกยานไกลจากกาลเมาเมืองโปตัวดำนัดงับเราบาวิตไกลตุตื่นแปมดีกยานตาคลุมยับตาพระและอันเมาไกลกระจับรังกะเตนับทีหัดดำดงรูปเมืองรักแหลมเราและอันดำดงสับลุ่มดงรูปตักลักเรนแอมจื้อตำในเยอะและจากกำเนิดบวนสังและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งแหล่งและบวนเลาะเติมต้มลำจำดวงรูปไอ้ไทย